0: ด้วยยังไงว่าโลน่าในกลุ่มนะไอเอ็มวันนี้ตัววัลลูนนักอะไรบุ๋มมายันเรดูกันไงจาวัตตุรุวัลโล
1: มาโยกูดมอร์นิ่งพวกพักแอนอะไรก็ยังไม่รักมานะก็อ่างรักงานกันตลอดงวดอะไรอยู่งะยันมุกลักกามิกุลเตนน้อยะสัลน้อยเฟสติวัล coming up อยู่ 9th ทรัพย์ลิลก็อะไรก็รีอินไวท์ชิงนี่มาในบุกมาเกย์โอลมาลายนั่นละนี่มาอยู่กูรุกรุกมาเรียบร้อยแล้วก็ไวท์ปนมารุกก็วอลคัมนี่มารุกมาจิลัยนั่นละฮานุปรุกงานมันเป็นนั่นละเฟสติวัลกูรุก็เปลี่ยนกูรุกมารุนันเดียบันจุดน้อยactivity malaya happening ngering alam burung yan mukadan de den ngalam burung mangitinya room room malanya nan puna tiru ko ikana mer mulkur ikana mer ka gonga en mer yo garom dan de wang akum ka ngam bak kemalen yo karan mer lengo organizing go ka bungul ga banak kraitel ka now entertainment barajor music now ngata ka prize tika na malan be ajana ga malan unele bana jor ka kala jama kalpo ka na kun ga la na malan be na ga malan den ngal murung ngol ngol den ya rom ka wanga wanga ngol malan ulan yan mukade ra ko den writing no malan ulan ma tok tok abiana ga
2: good age care means you are safe and cared for the right way. It means respecting your rights and your connection to community and culture. If you have concerns, have a yarn with your provider, or you can contact the Aged Care Quality and Safety Commission. We can help solve problems. Safe quality care is your right. Find out more at agedcarequality.gov.au or call 1-800-951-822.
3: America.
4: And I'm Pam.
3: And we're from Alice Springs Karma Radio.
4: And you're listening to
3: Yolngu Radio.
5: Hi, this is Alfred from the Larger Minor Teenage Band, and you're listening to Yolngu Radio.